0: วักกะกันอะไรเจ้าวังอีวักกะกันอะไรเจ้าวังอีวักไก่เวนเนนติมบาลันเมมิดูโกเดวักกะกุริมันโดไก่กุมารายอะทีไนเจจะเซนมุจิลิ
1: ET Winyo or Radio. Pijong chun kere wer kwaro.
2: Pijong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
1: ET Winyo or Radio.
4: Go, Kimoniva. Is a good go, Kimoni. Any bomb on a tree, go on, but it's a good one. Johnny wanted to be here. Any bomb on a tree, go on, but it's a good one. Johnny wanted to be here.